0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ยุคสงครามข้าวยากหมากแพงแพงขึ้นทุกอย่างแต่เงินเดือนเท่าเดิมเอาตัวรอดยังไงดีล่ะเนี่ยวันนี้มีวิธีมาแนะนำนะคะข้อแรกเลยค่ะต้องแยกของจำเป็นกับของที่อยากได้ก่อนจ่ายทุกครั้งถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นจริงไหมเรื่องนี้จะช่วยให้เราตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เยอะเลยค่ะ 2. ตั้งงบรายสัปดาห์แบ่งเงินเป็นก้อนเล็กๆใช้ทีละอาทิตย์ไปจะคุ้มง่ายกว่าใช้ทีเดียวทั้งเดือนค่ะ 3. ลดคาเฟ่ลดเดลิเวอรี่ทำอาหารกินเองบ้างประหยัดได้วันละเป็นร้อยเลยนะคะและ4หัดใช้โปรโมชั่นให้เป็นค่ะส่วนลดคูปองจากแอปต่างๆถ้าใช้ถูกจังหวะก็ประหยัดได้เยอะข้อ5ตัดรายจ่ายแฝงค่ะเช่นพวก subscription ที่ไม่จำเป็นออกนะคะค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆบางทีถ้าเราตัดออกเยอะๆมันก็ช่วยประหยัดได้ค่ะสรุปว่าไม่จำเป็นจะต้องประหยัดทุกอย่างแค่ฉลาดใช้เงินให้มากขึ้นแค่นี้ก็เอาตัวรอดได้แล้วค่ะ
0: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: าพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute Health
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับสอนชนภาค3นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือกู้เรือประมงอวนลากประสบเหตุอับปางกลางทะเลหลังถูกคลื่นซัดน้ำเข้าตัวเรือและจมลงบริเวณที่ใต้ของเกาะตารุเตาจังหวัดสตูลสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ดาชิ
1: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
5: ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3หรือสอนชนภาค3โดยพลเรือโทวีรดมม่วงจีนผู้อำนวยการสอนชนภาค3มอบหมายให้นาวาเอกพิสิทธิ์ทองทารองผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดสตูลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพื้นที่ตอนใต้สอนชนภาค3ได้รับการรายงานและประสานกับหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะหลีเป๊ะจัดกำลังพลพร้อมเรือลิฟต์และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน2เครื่องให้ความช่วยเหลือในการกู้เรือประมงอวนลากขนาดเล็กชื่อเรือรัตนโชคที่ประสบเหตุถูกคลื่นลมแรงขณะทำการประมงทำให้น้ำเข้าเรือและจมลงโดยเหตุเกิดบริเวณหินใบทางที่ใต้ของเกาะตารุเตาจังหวัดสตูลโดยทีมกู้เรือได้ลากเรือเข้าบริเวณพื้นที่น้ำตื้นชายฝั่งอ่าวพรชัยและทำการสูบน้ำออกจากตัวเรือจึงทำให้เรือสามารถลอยลำขึ้นบนผิวน้ำต่อมาเจ้าของเรือได้ลากเรือกลับเข้าฝั่งที่ตำบลเจ๊บีลังอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเพื่อเข้ารับการซ่อมทำต่อไปทั้งนี้หากพบเห็นเหตุด่วนเหตุร้ายภัยทางทะเลหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนสอนชน1465และสายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง12พฤษภาคม69บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับรายภาคภาคเหนือจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Japan Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์ใหม่มาแรงครับกับคำว่า Medical Inflation มันคืออะไรล่ะครับMedical Inflation เป็นเหตุผลที่จะต้องมีประกันสุขภาพครับหลายคนมองว่าประกันสุขภาพนี่เป็นรายจ่ายทิ้งเปล่านะครับแต่รู้ไหมครับว่าในปี69ค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าเงินเฟ้อทั่วไปนะครับข้อมูลจาก Mercer March Benefit เขาบอกว่า Medical Inflation หรือว่าเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกตอนนี้สูงเฉลี่ย 7-10% ต่อปีแล้วนะครับซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อถึง3เท่าด้วยกันหมายความว่ายังไงครับเงินเก็บที่คุณสะสมมาทั้งปีมันอาจจะปลิวหายไปกับการนอนโรงพยาบาลเพียงแค่ไม่กี่คืนเท่านั้นเองฉะนั้นการมีประกันสุขภาพที่มีสวัสดิการแบบเหมาจ่ายไม่ใช่การจ่ายทิ้งแต่มันคือการ transfer risk ครับหรือการโอนความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันเพื่อปกป้องเงินเก็บในพอร์ตลงทุนของคุณให้ปลอดภัยที่สุดครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขประกันที่มากขึ้นเยอะแยะมากมายและก็มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามประกันสุขภาพยังถือเป็นสิ่งจำเป็นและถือเป็นการลงทุนในสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: อยากให้ทุกเมนูขายดี
3: ต้องโก
4: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
3: ต้องโก
5: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
3: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม
6: ่เฮ้ยคงหายไปไหนเนี่ยเอาอีกแล้วนะลังตรงข้ามาลงจอกเต็มเลยลดแม่นเลย 50% จัดไปซื้อ1แถม3ไม่พอเว้ยเฮ้ยสิ้นเดือนกินฟรีไว
7: ้เฮ้ยเฮียบรรจงลดราคาดึงลูกค้าแบบเนี้ยมันไม่เจ๋งหรอวะ
6: อุ้ยไม่เจ๋งหรอก
7: เฮียบรรจง
6: คิด
7: บรรจงคิดเราคือแบรนด์ Creative Consult เราพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยให้แบรนด์ของคุณแข็งแกร่งแตกต่างอย่างยั่งยืน
6: เฮียคิดมาค่อยเก่งอ่ะทำยังไงอ่ะ
7: ทักมาปรึกษาฟรีที่ Facebook บรรจงคิดบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์

0: มคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
3: Mumford Extra

0: ดมาที่ Facebook The Palm Garden
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @ MUN 2010หรือโทร

0: วังตาลโทร091-078-7777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพเรือคว้า2ถ้วยใหญ่โดดร่มกองทัพไทยครั้งที่56ตอกย้ำความพร้อมรบและศักยภาพกำลังพลของกองทัพไทยสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9 ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3 หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: Greater Carbon 2 สีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าการแข่งขันกีฬาโดดร่มกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งที่56ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2-10 พฤษภาคม 69ทีมนักกีฬาโดดร่มจากกองทัพเรือสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยคว้ารางวัลถ้วยพระราชทานและถ้วยรางวัลสำคัญในประเภททีมมาครองได้ถึง2 รายการประกอบด้วยถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถ้วยรางวัลกองบัญชาการกองทัพไทยจากคะแนนรวมประเภทแม่นยำทีมนอกจากนี้กองทัพเรือยังทำผลงานโดดเด่นในการแข่งขันประเภททีมอื่นๆได้แก่รางวัลชนะเลิศประเภทหมู่แม่นยำทีมอุปถัมภ์ชายในนามราชนาวี1รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทหมู่แม่นยำทีมอุปถัมภ์หญิงในนามราชนาวี2รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทหมู่แม่นยำทีมอุปถัมภ์หญิงในนามราชนาวี4และรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทเกาะหมู่โฆษกกองทัพเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าการแข่งขันกีฬาโดดร่มทางทหารถือเป็นกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถของพลรบทั้งในด้านความสามารถความพร้อมของร่างกายและการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันความมีวินัยและการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมซึ่งเป็นทักษะสำคัญของการปฏิบัติการทางทหารโดยเฉพาะการแข่งขันประเภททีมที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการประสานงานความเชื่อมั่นระหว่างกำลังพลและภาวะผู้นำในสถานการณ์จริงอันเป็นพื้นฐานสำคัญของหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยลาดตระเวนและพลรบที่ต้องปฏิบัติภารกิจในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงทีนี้กองทัพเรือยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพกำลังพลอย่างต่อเนื่องที่ให้ปี2569เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อกันที่อิหร่านขู่จะตอบโต้เรือทุกลำของประเทศที่ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านเมื่อเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสสื่อท้องถิ่นอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกองทัพอิหร่านที่เตือนว่าประเทศใดก็ตามที่บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านจะเผชิญกับปัญหาอย่างแน่นอนเมื่อเรือของประเทศเหล่านี้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกทั้งนี้สหรัฐรวมทั้งสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการที่อิหร่านสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่ล่าสุดหลายประเทศกำลังหารือถึงความพยายามร่วมกันในการปกป้องเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านตั้งแต่สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลเริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
9: กระทรวงมหาดไทยเตือนประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยอาชญากรรมออนไลน์หลังพบกลุ่มมิจฉาชีพแฝงตัวอยู่ในเกมออนไลน์หลอกลวงให้ผู้เล่นโอนเงินโดยอ้างการเติมเงินซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนไอเทมภายในเกมหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยหรือถูกหลอกลวงควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: Wintree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่มา

0: กถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: Run Forward Extra We play all the hits There's been some change

0: us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: เสพเสน่ห์ล้านนาแต่แต่ตีเงินอุ้ยผ่าน

0: Facebook เฮือนอุ้ยผัด
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ิมแอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: ต่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับรัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดรองรับการลงทุนรอบใหม่ในอุตสาหกรรมอนาคตสักครู่มาติดตามครับ

0: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดรองรับการลงทุนรอบใหม่อุตสาหกรรมในอนาคต
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนไทยยังได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและถูกมองว่าเป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีความยืดหยุ่นสูงจากกรอบนโยบายที่มั่นคงและทุนสำรองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งโดยรัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการลงทุนเพื่อรองรับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตล่าสุดคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI อนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่6โครงการมูลค่ารวมกว่า 958,168 ล้านบาทพร้อมคัดเลือกโครงการเข้าสู่ระบบเร่งรัดการลงทุน Thailand Fast Path ระยะที่2เพิ่มอีก9โครงการมูลค่ารวม 52,104 ล้านบาทส่งผลให้ปัจจุบันมีโครงการที่เข้าสู่ระบบดังกล่าวรวม25โครงการมูลค่ากว่า 223,216 ล้านบาทเพื่อช่วยลดขั้นตอนการอนุญาตและสนับสนุนให้การลงทุนสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยนอกจากมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนในระยะสั้นแล้วภาครัฐเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงและความต้องการการใช้ไฟในระยะยาวปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดมาตรการการวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ขณะที่กฟผ.และกฟน.กำลังจัดทำหลักเกณฑ์การวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงแผนลงทุนโครงข่ายไฟฟ้ากับแผนใช้ไฟของภาคธุรกิจนอกจากนี้ภาครัฐยังเดินหน้ากลไกสนับสนุนพลังงานสะอาดทั้งมาตรการ Direct PPA ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอเสนอกพช.พิจารณาการใช้อัตราไฟฟ้าสีเขียว UGT 2ซึ่งกฟผ.และกฟน.ประกาศใช้อัตราค่าบริการแล้วเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมารวมถึงพิจารณาปรับกฎระเบียบด้านโซลาร์รูฟท็อปเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรองรับความต้องการของนักลงทุนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพรพรมนิลพงษ์รายงาน
0: ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศในส่วนของอ่าวไทยทั้งสองฝั่งฝนฟ้าคะนอง90%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 6-16 นอตทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนอง90%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันออกความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
3: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Hit after hit Zero skips All energy Move forward extra.

0: มัน forward extra well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ถึงแม้ว่าซีรีส์ล่าหยกจะจบไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ถ้าใครยัง move on จากจางหลิงเฮ่อไปไม่ได้หญิงมีอีก3เรื่องมาแนะนำกันค่ะเรื่องแรกนะคะ My Journey to You ค่ะเป็นโทนลึกลับสายลับเกมจิตวิทยาความรักที่ไว้ใจไม่ได้ฟีลจะใกล้ๆล่าหยกที่สุดค่ะเรื่องที่2 Story of คุณหนิง Palace นะคะก็เป็นเรื่องที่จางหลิงเฮ่อเล่นอีกเหมือนกันพระเอกธงแดงก็จริงแต่ว่าจะฉลาดเย็นชาแล้วก็คลั่งรักมากๆใครที่ชื่นชอบไวบ์นี้คือใช่ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นผู้กำกับคนเดียวกันนั่นก็คืออีเจิงค่ะเรื่อง Love Between Fairy and Devil นะคะใครที่ชอบงานภาพสวยๆความรักจากศัตรูแล้วก็คลั่งรักในแบบพีคๆอินได้ไม่แพ้ล่าหยกต้องจัดค่ะ3เรื่องนี้ห้ามพลาดค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: แม่ของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.จุน

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Now we support connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

สวัสดีวันจันทร์นะครับ11พฤษภาคมที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของนาวีสัมพันธ์ Connect นะครับกับเจภัสวัตดูแลคุณตรงนี้ในทุกกลางวันเลยนะฮะมาพร้อมกับเพลงสากลนะครับรวมถึงข่าวสารสาระดีๆนะฮะกับชาวเชียงใหม่ด้วยวันนี้ขอเรียนเชิญนะครับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับเตรียมเปิดลงทะเบียนนะครับตั้งโรงทานร้านค้าประเพณีเตี่ยวขึ้นดอยสุเทพครับ 11-25 พฤษภาคมนี้นะครับโดยอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับการลงทะเบียนจัดตั้งโรงทานและร้านค้าในงานประเพณีเตี่ยวขึ้นดอยสุเทพประจำปี2569โดยจะเปิดลงทะเบียนกันนะครับในวันนี้แหละเริ่มต้น 11-25 พฤษภาคมนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ระบบออนไลน์ Google Form นะครับสำหรับรายละเอียดและข้อปฏิบัติต่างๆจะแจ้งให้ทราบพร้อมลิงก์ลงทะเบียนในวันดังกล่าวด้วยที่หน้าเพจอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย National Park นะครับงานบุญใหญ่นะครับก็จะเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับเข้ามาตามที่นั่นแนะกันมาได้เลยเริ่มลงทะเบียนกัน 21-25 พฤษภาคมนี้นั่นเองนะครับเอาละฮะฟังเพลงกันต่อครับแล้วก็เอนจอยกับมื้อกลางวันของคุณกันด้วยนะครับกลางวันนี้ทานอะไรแหมอิ่มอร่อยนะครับพร้อมจะเติมพลังแล้วก็เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์รวมถึงเป็นวันเปิดเทอมวันแรกของเด็กๆ ด้วยใช่ไหม

0: ยันหมายจากโอลิเวียร์โรดิโก้นะครับกับ Drop Dead นะฮะเคยขึ้นไปถึงอันดับ1บนชาร์ตบิลบอร์ด Hot 100กันด้วยนะครับก็เอามาฝากกันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าฟังเพลงกันต่อครับกับมัน Forward Extra FM 88แล้วเดี๋ยวเจอกลับมาใหม่เย็นนี้นะครับ I like me better when I'm with youฝากฟังกันต่อชั่วโมงหน้าด้วยนะครับงานจาก Live นะครับกับ Like Me Better มีเชมินบาล่ากับเจนนี่ด้วยนะครับกับ Dracula นะฮะแล้วก็ Bibi Rexha นะครับกับ New Religion ครับenjoy เพลงกันต่อไปที่มัน forward extra fm 88นะครับ
1: Navi Smart Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน forward extra
2: stay with us and we'll be right back with more

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ช็ค Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเรา

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับสอนชนภาค3ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสกัดเพลิงจากเหตุไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ทกลางอ่าวมะขามจังหวัดภูเก็ตพร้อมวางมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางทะเลสักครู่เรามาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
7: ยาครีมสมุนไพรตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้น
2: พลเรือโทวีรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากผู้จัดการบริษัทเลิฟอันดามันว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ทชื่อจูเลียตขณะจอดบริเวณหน้าท่าเทียบเรือวิสิตพันวาจังหวัดภูเก็ตจึงได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสกัดเพลิงพร้อมวางมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมโดยได้มอบหมายให้ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดภูเก็ตเร่งเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยทันทีพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันเข้าควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้อย่างเร่งด่วนจนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ก่อนที่เรือจะจมลงบริเวณด้านทิศตะวันตกของเกาะตะเภาใหญ่ทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่พบคราบน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเลสำหรับเรือลำดังกล่าวได้ให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวในเส้นทางเกาะพีพีก่อนกลับเข้าฝั่งเพื่อเติมน้ำมันและจอดผูกทุ่นในบริเวณที่เกิดเหตุส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนก่อนแจ้งเตือนผู้เดินเรือในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยต่อที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์ภูเขาไฟดูโกโนบนเกาะฮันมาเฮราของอินโดนีเซียที่ได้ประทุขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์ปะทุของภูเขาไฟดูโกโนบนเกาะฮันมาเฮราในจังหวัดมาลูกู้เหนือของอินโดนีเซียยังคงดำเนินต่อไปหลังจากที่เริ่มมาตั้งแต่เช้าวันศุกร์หรือภายหลังที่ภูเขาไฟปะทุโดยผู้สูญหายเป็นนักเดินป่าชาวสิงคโปร์2คนและชาวอินโดนีเซีย1คนที่ได้รับการระบุว่าทั้ง3คือผู้เสียชีวิตที่มีการแจ้งยอดไว้ล่าสุดสามารถระบุพิกัดร่างของนักเดินป่าชาวสิงคโปร์2คนได้แล้วหลังใช้โดรนขึ้นบินสำรวจโดยพบอยู่ห่างจากปล่องภูเขาไฟราวๆ 20-30 เมตรและมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า100นายขึ้นไปเก็บกู้ส่วนร่างของชาวอินโดนีเซียยังหาไม่พบทั้งนี้ในช่วงเกิดเหตุภูเขาไฟปะทุมีนักเดินป่าที่ประสบภัยประมาณ20คนโดย17คนซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์7คนและชาวอินโดนีเซีย10คนได้รับการช่วยเหลือออกมาได้ส่วนสภาพทั่วไปในบริเวณภูเขาไฟยังคงมีเท่าฐานฟุ้งกระจายในอากาศและอากาศยังเลวร้ายในรัศมี700เมตรโดยรอบซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
8: ตำรวจไซเบอร์ออกประกาศเตือนภัยพบมาแวร์อันตรายชื่อ Red Tiger Info Stealer ที่กำลังระบาดในกลุ่มเกมเมอร์โดยแพร่กระจายผ่าน Discord, YouTube และเว็บบอร์ดเกมต่างๆมาแวร์นี้ถูกดัดแปลงมาจากเครื่องมือทดสอบระบบแต่ถูกนำมาใช้เพื่อขโมยข้อมูลโดยกลุ่มเสี่ยงหลักคือเด็กและเยาวชนเมื่อเปิดไฟล์มาแวร์จะเริ่มทำงานและส่งข้อมูลไปยังผู้ไม่หวังดีทันทีจึงขอให้หลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตน2ขั้นตอนและจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงกล้องและไมโครโฟนในอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางด้านข้อมูลและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือค่ะ เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ไม่ใช้ AI ทำงานเท่ากับขาดทุนในชีวิตแล้วจริงหรือเปล่าครับ World Economic Forum ครับเขาบอกว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานของเราทั้งหมดนะครับแต่จะมาขยายขีดความสามารถของคนที่ใช้มันเป็นฮะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ AI ช่วยทำงานจะมีผลิตภาพที่สูงขึ้นถึง 40% เลยทีเดียวนะครับคุณสามารถสร้างรายได้เสริมจากทักษะนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างทำ Prompt Engineering นะครับหรือว่าการสร้างเนื้อหาด้วย AI ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในเวลานี้นะครับหรือแม้กระทั่งหากคุณมีงานประจำอยู่หรือธุรกิจประจำอยู่นะครับคุณสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้และคุณลองแบ่งเวลาสักวันละชั่วโมงถึง2ชั่วโมงมาเรียนรู้เครื่องมือ AI ใหม่ๆครับเพราะว่าในปีที่จะถึงนี้ความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะน่าจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในการสร้างเงินนะครับและถือเป็นสกุลเงินใหม่ที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวครับกับคำว่า AI ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ิกมาที่ Facebook ตะปามกาเดน
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: www.kimchigin.com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ยกอินเตอร์เทรดสาขาหางดงใกล้แยกเสมิงที่สุดของแหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์กช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรดหางดงที่เดียวจบตอบกุญแจธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 20:00 น.โทร053-248-248กด5แล้วมาป้ากันนะเจ้า
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดข้อมูลแก๊งอาชญากรรมออนไลน์โอสเม็ดเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์เขมรโดยระบุว่าอาจเชื่อมโยงการค้าอวัยวะมนุษย์สักครู่มาติดตามครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon ซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากใช้ยา
3: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลแก๊งโอสเม็ดในอาณาจักรสแกมเมอร์ตรงข้ามช่องจอมในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือเป็นเครือข่าย call center ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคมีคนเกี่ยวข้องมากกว่าหมื่นคนโดยในพื้นที่พบห้องควบคุมตัวสถานที่บังคับใช้แรงงานและทรมานผู้คนรวมถึงห้องผ่าตัดห้องเอ็กซเรย์และอุปกรณ์ทางสูตินรีเวชทำให้ทั้งไทยและสหรัฐตั้งข้อสงสัยว่าอาจเชื่อมโยงกับขบวนการค้าอวัยวะมนุษย์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลพร้อมระบุว่าปัจจุบันยังมีชาวต่างชาติถูกหลอกเข้ามาในประเทศไทยก่อนถูกส่งต่อไปทำงานยังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านโดยที่ผ่านมามีข้อมูลจากสถานทูตบราซิลว่ามีชาวบราซิลอย่างน้อย30คนถูกหลอกไปทำงานในกัมพูชาขณะเดียวกันยังพบเหยื่อจากไต้หวันและญี่ปุ่นถูกหลอกในลักษณะเดียวกันทำให้ไทยต้องเร่งสกัดไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นทางผ่านของขบวนการเหล่านี้เพื่อไม่ให้ถูกมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้ทางการสหรัฐยังให้ความสำคัญกับปัญหาค้ามนุษย์ออนไลน์และแก๊งหลอกลวงออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังพบว่าชาวอเมริกันตกเป็นเหยื่อสูงที่สุดมีมูลค่าความเสียหายมากกว่าหมื่นล้านดอลลาร์โดยแสดงความจริงจังที่จะร่วมมือกับไทยในการติดตามจับกลุ่มผู้กระทำผิดโดยเฉพาะเครือข่ายที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาเมียนมาและลาวซึ่งหลอกลวงเหยื่อกว่า40ประเทศทั่วโลกไม่เฉพาะชาวอเมริกันเท่านั้นปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้วัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:50 นที่ระดับ 2.73 เซนติเมตรลงเต็มที่ 17:38 นที่ระดับ 74 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นที่ระดับ 2.66 เซนติเมตรลงเต็มที่ 18:18 นที่ระดับ 97 เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:23 นที่ระดับ 2.74 เซนติเมตรลงเต็มที่ 15:48 นที่ระดับ 1.22 เซนติเมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณทะเลหัวหินน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:32 นที่ระดับ 2.51 เซนติเมตรลงเต็มที่ 16:26 นที่ระดับ 97 เซนติเมตรจังหวัดสงขลาบริเวณเกาะหนูเกาะแมวน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:04 นที่ระดับ 1.20 เซนติเมตรลงเต็มที่ 12:47 นที่ระดับ 1.07 เซนติเมตรจังหวัดภูเก็ตบริเวณฝั่งทะเลอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:46 นที่ระดับ 2.58 เซนติเมตรและลงเต็มที่เวลา 11:42 นที่ระดับ 1.90 เซนติเมตรครับและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: เลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับกระทรวงการคลังปรับแผนก่อหนี้ใหม่จากเดิม 1.2 ล้านล้านบาทเป็น 1.42 ล้านล้านบาทพร้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้สักครู่มาติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดาชี
1: กระทรวงการคลังรายงานความคืบหน้าการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าหลังจากนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กำหนดไทม์ไลน์ให้เร่งการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะหรือคอนอนอเพื่อปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะใหม่รองรับการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนั้นล่าสุดการประชุมได้เสร็จสิ้นแล้วโดยสาระสำคัญได้ปรับแผนก่อนหนี้ใหม่เพิ่มจากเดิมอีก 2.2 แสนล้านบาททำให้แผนก่อนหนี้เพิ่มจาก 1.2 ล้านล้านบาทเป็น 1.42 ล้านล้านบาทส่วนแผนการบริหารหนี้เดิมมีการอัปเดตตัวเลขเล็กน้อยใกล้เคียงกับของเดิมที่ 1.8 ล้านล้านบาทและแผนชำระหนี้ยังอยู่ที่ 5 แสนล้านบาททั้งนี้เมื่อดูในรายละเอียดในแผนหนี้สาธารณะใหม่ที่ปรับปรุงเสร็จแล้วในส่วนของหนี้ที่เพิ่มขึ้น 2.2 แสนล้านบาทจะเข้าไปอยู่ในส่วนของรัฐบาลกู้มาใช้โดยตรงยอดทะลุ 1.1 ล้านล้านบาทส่วนเงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณยังอยู่เท่าเดิมคือ 8.6 แสนล้านบาทโดยขั้นตอนหลังจากนี้จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้หรือหากไม่ทันจะเป็นวันที่19พฤษภาคมส่วนการกู้เงินจริงจะเริ่มหลังพรก.ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาก่อนและมีแผนใช้เงินออกมาอย่างชัดเจนจึงจะเริ่มกู้ออกมาใช้จริงได้คาดว่าจะเริ่มได้ทัน1มิถุนายนนี้ต่อกันที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางเนื่องในวันหยุดวันพฤชมงคลวันที่13พฤษภาคมนี้อำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ประชาชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาบขนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านในวันพุธที่13พฤษภาคมซึ่งเป็นวันพฤชมงคลตั้งแต่เวลา 0.1 นาฬิกาถึง 24.00 นาฬิกาเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนรวมทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วยปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่ SOS เลยครับ
2: อย.เตือนประชาชนให้ระมัดระวังการซื้อสินค้าออนไลน์หลังพบการสวมเลขสาระบบอย.ปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะในกลุ่มอาหารเสริมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย.ระบุว่าผู้บริโภคควรตรวจสอบเลขสาระบบให้ครบ13หลักและตรวจดูว่าหมวดหมู่ตรงกับประเภทสินค้าหากค้นหาในระบบแล้วไม่พบข้อมูลหรือรายละเอียดไม่ตรงกับฉลากรวมถึงพบการสะกดผิดหรือราคาถูกผิดปกติควรหลีกเลี่ยงทันทีทั้งนี้สามารถตรวจสอบเลขอย.ได้ผ่านเว็บไซต์ทางการของอย.โดยกรอกเลข13หลักหรือชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและทรัพย์สินของประชาชนและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ถึงแม้ว่าซีรีส์ล่าหยกจะจบไปสักพักนึงแล้วนะคะแต่ถ้าใครยังมูฟออนจากจางหลิงเฮ่อไปไม่ได้หญิงมีอีก3เรื่องมาแนะนำกันค่ะเรื่องแรกนะคะ My Journey to You ค่ะเป็นโทนลึกลับสายลับเกมจิตวิทยาความรักที่ไว้ใจไม่ได้ฟีลจะใกล้ล่าหยกที่สุดค่ะเรื่องที่2 Story of คุณหนิง Palace นะคะก็เป็นเรื่องที่จางหลิงเฮ่อเล่นอีกเหมือนกันพระเอกธงแดงก็จริงแต่ว่าจะฉลาดเย็นชาแล้วก็คลั่งรักมากๆใครที่ชื่นชอบไวบ์นี้คือใช่ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นผู้กำกับคนเดียวกันนั่นก็คืออีเจิงค่ะเรื่อง Love Between Fairy and Devil นะคะใครที่ชอบงานภาพสวยๆความรักจากศัตรูแล้วก็คลั่งรักในแบบพิกๆอินได้ไม่แพ้ล่าหยกต้องจัดค่ะ3เรื่องนี้ห้ามพลาดค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: Research Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ศาลาล้างด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้เฮ้ยไม่รู้
3: เฮ้ยเฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่

0: HSPS EV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053 242 888
1: Run Forward Extra We play all the hits

0: ้วปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996

0: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับนายกรัฐมนตรีย้ำออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนพร้อมขออย่าเปรียบเทียบกับโครงการไทยเข้มแข็งกับไทยช่วยไทยพลัสสักครู่มาติดตามครับ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
7: Greater Carbon 2 สีเทา
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
2: ายกรัฐมนตรีย้ำการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมขออย่าเปรียบเทียบโครงการไทยเข้มแข็งกับไทยช่วยไทยพลัส
8: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายกรจาติกวานิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงินพรก.กู้เงินกรอบวงเงิน400,000 ล้านบาทอาจจะทำให้เสียวินัยการเงินการคลังว่าในฐานะฝ่ายค้านต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวขณะที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสมองว่าทั้งสองโครงการมีเจตนารมณ์เดียวกันคือต้องการให้เศรษฐกิจดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันเพราะอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งพร้อมยืนยันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นในส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานจึงไม่จำเป็นต้องนำมาเปรียบเทียบกันเช่นเดียวกับกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนที่ระบุว่ารัฐบาลของงบประมาณถึง400,000 ล้านบาทแต่ใช้เอกสารเพียง5 หน้านั้นถือเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานคนที่ทำงานเป็นกับคนที่ยังไม่เคยทำงานหากพูดไปจะเป็นเรื่องได้อีกเช่นกันพรพรมนิลพงศ์รายงาน
2: ต่อกันที่กองทัพเรือจะทำการฝึกยิงอาวุธในเวลากลางวันและกลางคืนบริเวณสนามฝึกยิงอาวุธกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในวันที่14 พฤษภาคมนี้กองทัพเรือโดยกองเรือฟริเกตที่2จะทำการฝึกยิงฝั่งสนับสนุนด้วย UAV ในเวลากลางวันและกลางคืนในวันที่14 พฤษภาคมตั้งแต่เวลา12:00 น.จนถึงเวลา23:00 น.บริเวณสนามฝึกยิงอาวุธกองทัพเรือสนาม1และสนาม4ภายในพื้นที่ล้อมรอบระหว่างละติจูด12 องศา20 ลิบดาเหนือกับละติจูด12 องศา51 ลิบดา18 ฟิลิปดาเหนือและลองจิจูด100 องศา30 ลิบดาตะวันออกกับลองจิจูด100 องศา51 ลิบดา18 ฟิลิปดาตะวันออกหรือบริเวณทางทิศใต้ของเกาะครามใหญ่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีระยะยิงไกลสุด 26,000 หลาความสูงจอมกระสุนวิถีไม่เกิน 15,000 ฟุตจึงประกาศแจ้งเตือนชาวเรือและผู้ปฏิบัติงานในอากาศให้ทราบทั่วกันปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้18:18 น.ขึ้นพรุ่งนี้5:29 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18:50 น.ขึ้นพรุ่งนี้5:51 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18:36 น.ขึ้นพรุ่งนี้5:53 น.ครับ และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

너를 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: มันForward Extra Smart Money
1: เทรนด์การใช้เงินแบบโอ้อวดคืออะไรครับคุณเคยไหมครับกับการซื้อของแพงๆหรือพวกกระเป๋าแบรนด์เนมเพียงเพราะกลัวเพื่อนร่วมงานจะมองว่าเราไม่ปังในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าการบริโภคเพื่อโอ้อวดครับงานวิจัยจาก Journal of Consumer Research นะครับเขาบอกว่าคนเรามีแนวโน้มจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นครับเมื่อรู้ว่าสถานะทางสังคมกำลังถูกสั่นคลอนครับวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับคือต้องดึงสติครับการถามตัวเองหนักๆด้วยหลัก Cost per use ครับของชิ้นนี้ถ้าหารตามจำนวนครั้งที่ใช้จริงๆแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าหรือแค่ซื้อมาเพื่อยอดไลค์เพียงแค่ครั้งเดียวลองเปลี่ยนจากการซื้อของอวดคนอื่นมาเป็นการซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องอวดใครก็เท่ได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม่
3: ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
4: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้
5: อ
4: ยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook Win Clinic หรือทาง LINE @winclinic
0: Month Forward Extra

0: We'll be right back with more hits.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: 8888กลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์คิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นอายอาร์คิเทค Facebook กลิ่นอายอาร์คิเทค
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่จำเป็นต้องสังคายนาการออกทะเบียนราษฎรการให้สัญชาติหลังพบต่างชาติสวมสิทธิ์ย้ำหากใครทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตการทำงานของฝ่ายความมั่นคงรวมถึงกระทรวงมหาดไทยมีความละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรให้กับชาวจีนจนทำให้เกิดการสวมสิทธิ์กันว่าตอนนี้การออกทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติมีความเข้มข้นมากขึ้นตั้งแต่เป็นประเด็นขึ้นมาซึ่งเท่าที่ทราบก็ไม่ได้มีการให้สัญชาติอะไรกับชาวจีนดังกล่าวส่วนจำเป็นต้องสังคายนาใหม่หรือไม่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่จำเป็นเพราะเรื่องนี้มีกฎระเบียบอยู่แล้วเพียงแต่ต้องอย่าให้คนที่มีปัญหาเข้ามาทำผิดกฎหมายหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาในสารระบบส่วนเจ้าหน้าที่ก็อย่าทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเพราะมันไม่มีทางหลุดรอดจากกระบวนการตรวจสอบหรือพิจารณาของราชการไปได้ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่ไปหลายคนแล้วเช่นกรณีจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการนำบัตรประชาชนไปขายในอำเภอที่เกี่ยวข้องก็โดนคดีและโดนให้ออกจากราชการดังนั้นหากใครทำผิดก็จะใช้กระบวนการทางกฎหมายเข้าดำเนินการส่วนจะต้องมีการทบทวนนโยบายฟรีวีซ่าด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขต่างๆเพื่อหาจุดที่ลงตัวขออย่าเอาเพียงบางกรณีมาตัดสินเนื่องจากมาตรการนี้ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับคนได้อีกเป็นจำนวนมากต่อกันที่โรงงานรถยนต์จีนใช้หุ่นยนต์ช่างเชื่อมเกือบ100ตัวช่วยประกอบรถยนต์เสร็จไวไม่ถึง1นาทีสำนักข่าวซินหัวเปิดภาพการทำงานของหุ่นยนต์ช่างเชื่อมของบริษัทซินซงโรบอทแอนด์ออโตเมชันจำกัดจำนวนเกือบ100ตัวในสายการผลิตแผนกเชื่อมของโรงงานผลิตรถยนต์ของจีลี่ออโต้บริษัทยานยนต์ของจีนในเมืองอี้อู่มณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนโจจูวินผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตอัจฉริยะของจีลี่ออโต้เปิดเผยว่าหุ่นยนต์ทั้ง98ตัวนี้ได้พิสูจน์ถึงเสถียรภาพและมาตรฐานคุณภาพของหุ่นยนต์ที่ผลิตภายในจีนโดยซินซงได้ปรับแต่งหุ่นยนต์ให้สอดคล้องกับความต้องการหลักของจีลี่ออโต้ทั้งด้านการใช้งานประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตซึ่งความสามารถในการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะถือเป็นจุดแข็งที่สุดของอุปกรณ์ที่ผลิตในจีนด้านเฉิงหูเฟิงผู้อำนวยการอาวุโสของซินซงเปิดเผยว่าหุ่นยนต์เหล่านี้ถูกออกแบบให้สามารถเชื่อมได้1จุดภายในเวลา 2.2 วินาทีส่งผลให้สายการผลิตสามารถประกอบรถยนต์ได้1คันในราว50วินาทีปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังเป็นสาเหตุทำให้ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้บริเวณพื้นที่นรขอภาคเหนือนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนพื้นที่ทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นเล็กน้อยทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: นับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจาเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรุงเทพมหานครเผยยอดประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระพันปีหลวงสะสมกว่า 7.7 แสนคนย้ำวันที่12พฤษภาคมนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ถึงเวลา 12:00 นสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ดาชี
1: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็นโฮลิสติกเฟรชมีทที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon 2สีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: รุงเทพมหานครสรุปภาพรวมการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเมื่อวันที่10พฤษภาคม69เวลา21นาฬิกาว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยในวันดังกล่าวมีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจำนวน 1,379 คนทำให้มียอดสะสมตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2568รวม 778,463 คนขณะเดียวกันมียอดสะสมการให้บริการด้านอื่นๆตั้งแต่วันที่27ตุลาคม68ดังนี้ยืมคืนเครื่องแต่งกายรวม 42,630 คนใช้บริการวีลแชร์ 11,430 คนใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า 32,095 คนใช้บริการทางการแพทย์ 21,996 คนและมีชาวต่างชาติใช้บริการข้อมูลภาษาต่างประเทศสะสมรวม 31,150 คนทั้งนี้ในวันอังคารที่12พฤษภาคม69จะมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจึงกำหนดช่วงเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังระหว่างเวลา 8:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.โดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดเวลา 11:00 น.ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
6: ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์รับแจ้งเหตุภัยออนไลน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดยสามารถดำเนินการอายัดบัญชีคนร้ายได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้คำปรึกษาติดตามสถานะคดีและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามเงินคืนโดยครอบคลุมกรณีถูกหลอกโอนเงินซื้อสินค้าออนไลน์แล้วไม่ได้รับของหรือถูกหลอกลวงผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆโดยประชาชนสามารถโทร1441ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

What Love Us Do นะครับ Maroon 5 featuring กับ SZA ผ่านไปสวัสดีทักทายชาวมัน Forward Extra กันด้วยนะครับ FM 88ตรงนี้ได้เวลานะครับช่วงเย็นๆนะฮะเราเจอกันเจภัสวัตพัฒนาเทียนนะครับมาเดินทางไปด้วยกันกับทุกๆคนเลยส่งกลับบ้านกันนะครับสำหรับวันแรกของสัปดาห์11พฤษภาคมเหนื่อยไหมฮะการทำงานเป็นยังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองวันนี้วันแรกในการเปิดเทอมของลูกๆหลานๆนะฮะการจราจรอาจจะหนาแน่นขึ้นเล็กน้อยเนาะส่งกำลังใจให้มากๆเลยนะครับรวมถึงจะส่งเพลงดีๆเพลงเพราะๆที่คุณอยากจะฟังกันด้วยนะฮะพิมพ์เลยครับพิมพ์88ตามด้วยชื่อเพลงที่อยากฟังนะครับช่วยให้วันนี้หายเหนื่อยมากยิ่งขึ้นหรือว่าเด็กๆอยากฟังเพลงอะไรบอกเจได้ด้วยนะครับส่งมาทาง LINE @manforward นะพิมพ์88ตามด้วยชื่อเพลงนะครับเอาล่ะส่วนตอนนี้ฟังงานนี้กันดีกว่า Sasha และ Owner of My Heart อีกหนึ่งเพลงที่คุณคิดถึงกันนะครับ

0: เพลงมานะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงที่อยากฟังส่งมาที่ LINE @manforward นะครับแล้วก็ทาง LINE @manforward นี่แหละถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยมาขอเพลงใครยังไม่เคยมาลงทะเบียนคลิกมาเป็นเพื่อนกันนะครับหาเพื่อนทาง LINE @manforward นะครับก็เสิร์ชได้เลยแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันลงทะเบียนในครั้งแรกสามารถจะร่วมสนุกได้หลังจากนั้นยาวๆเลยนะครับคือลงทะเบียนครั้งเดียวนั่นเองนะครับกรอกรายละเอียดของคุณแค่นั้นตอนนี้ใครที่ลงทะเบียนแล้วมาล้อมวงเข้ามานะฮะเจมี่กิฟต์เวอร์ชั่นนะครับเป็นสิทธิ์ทดลองเรียนรวมถึงการสอบวัดระดับมูลค่า600บาทจาก AUA มาแจกคุณครับใครที่อยากจะพูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ระดับไหนไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะ AUA ก็มีคำตอบนะครับเป็นกิฟต์เวอร์ชั่นทดลองเรียนแล้วก็สอบวัดระดับภาษาอังกฤษมูลค่า600บาทมาแจกกัน2รางวัลด้วยกันนะฮะลองดูก่อนได้นะไม่มีอะไรจะเสียถูกมั้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เตรียมตัวพร้อมไว้กับเรื่องของภาษาเนี่ยคุณเสียโอกาสแน่นอนถูกไหมใครอยากได้นะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วย AUA ส่งมาที่ LINE @manforward ได้เลยจ้ะย้ำอีกทีนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วย AUA ส่งมาที่ LINE @manforward นะครับรับของรางวัลชิ้นนี้ Gift Voucher ในการทดลองเรียนและสอบวัดระดับจาก AUA ครับ
1: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้เชื่อไหมล่ะคะว่าแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถของเราก็สามารถประหยัดได้เยอะแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นให้ขับรถแบบนิ่งๆไม่กระชากเหยียบคันเร่งแรงๆหรือว่าเบรกบ่อยเกินไปมันจะกินน้ำมันค่ะพยายามเร่งแล้วก็ผ่อนให้สมูทนะคะ2อย่าปล่อยรถติดเครื่องทิ้งเอาไว้ถ้าจอดรอนานเกิน1นาทีดับเครื่องไปเลยช่วยประหยัดได้มากขึ้นค่ะ3เช็คลมยางให้พอดีถ้ายางอ่อนรถจะหนืดก็จะกินน้ำมันมากขึ้น4เอาของไม่จำเป็นออกจากรถค่ะยิ่งถ้าใครสายขนย้ายบ้านไปไหนมาไหนตลอดนี่บอกเลยว่าจะยิ่งกินน้ำมันนะคะอะไรไม่ได้ใช้เอาลงจากรถไปเลยค่ะและ5การวางแผนเส้นทางก่อนออกเลี่ยงรถติดได้จะทำให้ใช้น้ำมันน้อยลงนะคะนี่แหละค่ะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนรถใหม่แค่เปลี่ยนวิธีขับก็สามารถเซฟค่าน้ำมันได้ยาวๆเลยค่ะ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra วิ

พลงนี้ก็เป็นเพลงโปรดตลอดการของเจนะครับไม่รู้ว่าใครชอบเหมือนกันหรือเปล่าบางทีรู้สึกเหนื่อยๆฟังเพลงนี้ดนตรีมันทำให้รู้สึกสบายใจนะฮะ So Easy to Fall in Love ครับงานจาก Olivia Dean นั่นเองนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฮะใครที่อยากฟังเพลงกันต่อคลิกตามออนไลน์มาได้ live.man/extra.com นะครับเพราะเดี๋ยวมีรายการจากทางสถานีนะครับมีเพลงเหล่านี้รออยู่ Cause I don't care when I'm with my baby yeah All the bad things disappear You're making me feel like maybe I am somebody Ed Sheeran แล้วก็ Justin Bieber นะครับกับ I don't careEast Meets West นะฮะ Sweeties Featuring กับ Twice ครับกับ Superstar

0: แล้วก็มีสวิมจาก BTS ด้วยโอ้ล่าสุดพวกเขาไปเม็กซิกันมาโอ้โหเม็กซิโกใช่ไหมไม่ใช่เม็กซิกันคนเยอะมากคอนเสิร์ตโอ้โหโซเอาสุดยอดมากๆนะครับสำหรับ BTS นะฮะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อนะครับอย่าลืมนะคลิก live.man/extra.com นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra

0: ธนากุล Development Group
1: เมาจ่ายกับหมายคุ้ม
2: ท่านเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมหมายซิมเน็ตเมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
1: โอ้ my gosh
2: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวทั้งปีเล่นเน็ตได้100 กิกต่อเดือนมายคุ้มทุกโปรโอ้ my god คลิกเลย my by nt

0: ดมาที่ Facebook The Palm Garden
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: The

0: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา19นาฬิกา0นาที0วินาที
2: Your daily dose of global hits. Mum Forward Extra.

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

หวังว่าหลายคนจะกลับถึงบ้านกันแล้วนะครับบางที่มีฝนตกกันบ้างหรือเปล่านะครับช่วงนี้นี่โอ้โหฝนนี่กระหน่ำชาวเชียงใหม่มากจริงๆอ่ะนะครับก็อาจจะดีส่วนหนึ่งก็คือทำให้ฝุ่นมันลดไปด้วยนะครับเราฟังเพลงกันต่อนะครับสำหรับมัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะฮะยังอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตมากันที่เพลงนี้ครับงานใหม่จาก Taylor Swift นะครับมิวสิกวิดีโอก็ออกมาแล้วแหละนะครับแล้วก็เป็นมิวสิกวิดีโอที่มีแต่ Elizabeth Taylor นะครับเป็นผลงานของเธอล้วนๆเลยนะครับได้ดูกันแล้วหรือยังนะครับและนี่คือ Elizabeth Taylor นะครับงานจาก Taylor Swift ครับ

0: All of Me นะครับงานจากจอห์นเลเจนด์นะครับหนึ่งเพลงเพราะที่คุณขอมาเปิดให้แล้วนะครับชั่วโมงนี้หมดเวลาฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อนะครับเปิดให้กับรีเควสต์ที่คุณส่งกันเข้ามาด้วยซาบรีน่าคาร์เพนเทอร์นะครับกับเฟเธอร์ครับงานจากเคชีด้วยนะฮะกับ Want You Harry Styles นะครับกับ American Girls ฟังเพลงไปด้วยกันนะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับคุณอยู่กับเจภัสวัตนะฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits.

ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @ MUN 2010หรือโทร

0: ลิกมาที่ Facebook The Palm Garden
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น. 0 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับองคมนตรีเปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏรุ่นที่3พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติวันนี้เวลา9:00 น.พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ2569โดยมีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองศาสตราจารย์ดร.อดิศร นาวนนท์ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น450คนเข้าร่วมโครงการณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้โครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏเกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งร่วมกับมูลนิธิไทยยั่งยืนโดยมีจุดเริ่มต้นจากการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเมื่อปี2566ซึ่งที่ประชุมได้มีมติร่วมกันให้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาทั้งด้านภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมการมีจิตอาสาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศอันนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรมและมีความพร้อมในการเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตสำหรับโครงการในปี2569เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องรุ่นที่3โดยได้รับการออกแบบกิจกรรมและหลักสูตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งทศวรรษที่21ควบคู่กับการปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็นคนราชภัฏที่พร้อมทำงานเพื่อท้องถิ่นและประเทศชาติ
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับในช่วงวันที่11ถึง12พฤษภาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศเนื่องจากมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมโดยภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่13ถึง17พฤษภาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล อีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

You're Not There นะครับงานจาก Lucas Graham นั่นเองนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วที่เจภัสวัตอยู่กับคุณนะมัน Forward Extra FM 88บอกกันนิดนึงนะครับเผื่อใครอยากจะขอเพลงและใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันทาง LINE OfficialLINE @manforward นะครับอยากให้มาลงทะเบียนเป็นเพื่อนกันก่อนในครั้งแรกครั้งเดียวนะครับกดปุ่มลงทะเบียนในเมนูนะฮะใน LINE ได้เลยพอคุณเซิร์ชหาชื่อเรา LINE @manforward เนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต่อไปเรามีเกมมาร่วมสนุกกันแจกของรางวัลคุณก็จะร่วมสนุกได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนแล้วนะครับลงทะเบียนแค่เพียงครั้งเดียวรวมถึงการขอเพลงด้วยนะอยากรู้ว่าคุณอยากฟังเพลงไหนเผื่อว่าเพลงที่เปิดอยู่อาจจะยังไม่โดนใจแต่เชื่อว่าโดนแหละส่งมานะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงที่คุณอยากฟังส่งมาที่ LINE @manforward นะครับเจรอรับรีเควสของคุณอยู่นะฮะตอนนี้ไปกันที่งานใหม่จาก Alex Warren ครับและนี่คือ Fever Dream ที่ Manforward Extra FM 88ครับ

0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับส่งท้ายกันกับในช่วงของเจด้วย Homebreaker จาก Somber ผ่านไปนะครับขอบคุณที่ช่วยกันเลือกเพลงแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะในช่วงเย็นๆแบบนี้หวังว่าจะถึงบ้านพักผ่อนกันเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะเข้านอนนะครับบางคนนอนไวเนาะ 3:00 นหลับแล้วนะครับก็สุขภาพดีกันไปพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเย็นๆแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงกลางวันด้วยที่มัน Forward Extra FM 88เจไปแล้วนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward

0: Man Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์ใหม่มาแรงครับกับคำว่า Medical Inflation มันคืออะไรล่ะครับMedical Inflation เป็นเหตุผลที่จะต้องมีประกันสุขภาพครับหลายคนมองว่าประกันสุขภาพนี่เป็นรายจ่ายทิ้งเปล่านะครับแต่รู้ไหมครับว่าในปี69ค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าเงินเฟ้อทั่วไปนะครับข้อมูลจาก Mercer March Benefit เขาบอกว่า Medical Inflation หรือว่าเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกตอนนี้สูงเฉลี่ย 7-10% ต่อปีแล้วนะครับซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อถึง3เท่าด้วยกันหมายความว่ายังไงครับเงินเก็บที่คุณสะสมมาทั้งปีมันอาจจะปลิวหายไปกับการนอนโรงพยาบาลเพียงแค่ไม่กี่คืนเท่านั้นเองฉะนั้นการมีประกันสุขภาพที่มีสวัสดิการแบบเหมาจ่ายไม่ใช่การจ่ายทิ้งแต่มันคือการ transfer risk ครับหรือการโอนความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันเพื่อปกป้องเงินเก็บในพอร์ตลงทุนของคุณให้ปลอดภัยที่สุดครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขประกันที่มากขึ้นเยอะแยะมากมายและก็มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามประกันสุขภาพยังถือเป็นสิ่งจำเป็นและถือเป็นการลงทุนในสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
3: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: Man Forward Extra We play all the hits

เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาร
2: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569เวลา 17:00 น.ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังและในวันพุธที่13พฤษภาคม2569เวลา 8:00 น.ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยพระราชพิธีวันพฤชมงคลเป็นพระราชพิธีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่โบราณมีความงดงามและมีความหมายอย่างยิ่งต่อประสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสำหรับในปีพุทธศักราช2569นี้วันพืชมงคลตรงกับวันที่13พฤษภาคม2569ซึ่งปฏิทินหลวงได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งประกอบด้วยพระราชพิธี2พิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคลและถือเป็นวันเกษตรกรประกอบพระราชพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในการนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคลทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาในปีนี้ขณะที่วันถัดมาของการประกอบพระราชพิธีคือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือวันไถหวานอันเป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพระราชพิธีในวันพุธที่13พฤษภาคม2569เริกไถหวานอยู่ระหว่างเวลา 8:09 น.ถึง 8:39 น.ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
7: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Hit after hit Zero skips All energy Move forward extra. Music non-stop.

0: keep watching.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซึ้งชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
4: Manforward Extra. We play all the hits.

Mumford Extra 88.

0: Line at แม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายผู้นำท้องถิ่นเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินงานในทิศทางเดียวกันถือเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนและเป็นที่พึ่งเมื่อเกิดความเดือดร้อนสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดาชี
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นถือเป็นกลไกสำคัญของการบริหารราชการเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนและเป็นที่พึ่งเมื่อเกิดความเดือดร้อนรวมทั้งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ในการดูแลทุกสุขและเป็นหูเป็นตาให้ประชาชนจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลเพื่อเป็นที่พึ่งและหลักยึดให้กับประชาชนพร้อมสนับสนุนการทำงานของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินงานในทิศทางเดียวกันโดยยึดหลักกาดไม่ตกในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยและดูแลประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรวมถึงต้องหูตากว้างไกลเท่าทันอาชญากรรมรูปแบบใหม่เช่นการค้ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันและสามารถป้องกันตนเองและครอบครัวจากการถูกล่อลวงเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้สอดรับกับสถานการณ์โลกโดยให้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาประชาชนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังขอให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านติดตามสถานการณ์บ้านเมืองพร้อมประสานงานกับนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อกันที่กสทช.คุ้มครองผู้ใช้บริการมือถือแบบเติมเงินเพิ่มอายุการใช้งานอัตโนมัติป้องกันปัญหาการลืมเติมเงินจนวันใช้งานหมดและเบอร์ถูกยกเลิกบริการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ออกประกาศคุ้มครองผู้ใช้มือถือระบบเติมเงินโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่อป้องกันปัญหาวันใช้งานหมดอายุแล้วเบอร์ถูกยกเลิกแม้ยังมีเงินคงเหลือในระบบโดยมาตรการสำคัญคือระบบจะต่ออายุอัตโนมัติหากวันใช้งานหมดแต่ยังมีเงินเหลือโดยค่ายมือถือจะหักเงินครั้งละ3บาทเพื่อขยายวันใช้งาน30วันทำได้สูงสุด6ครั้งหรือรวม180วันช่วยให้ผู้ใช้ไม่สูญเสียเบอร์ในกรณีลืมเติมเงินอย่างไรก็ตามระบบจะหยุดหักเงินทันทีหากยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า3บาทหรือครบจำนวน6รอบแล้วขณะเดียวกันผู้ใช้ที่ไม่ต้องการใช้บริการนี้สามารถแจ้งปฏิเสธกับผู้ให้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนวันหมดอายุประกาศดังกล่าวไม่ครอบคลุมซิมนักท่องเที่ยวหรือทัวริสต์ซิมและยังแนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบยอดเงินและวันใช้งานอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากเบอร์มือถือมีความสำคัญต่อการทำธุรกรรมต่างๆทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร053 24

0: ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปวินทรีซิตี้รีสอร์ท
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: วินทรีซิตี้รีสอร์ทใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook วินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม
1: ่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพักที่

0: ใหม่เกโก้เซเว่น SSS PSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจโก้ริชเชียงใหม่โทร 053-242-888
1: Month Forward Extra วิ

0: แรกของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.

0: bigmeanjagin.com
1: สร้างแบรนด์ยุคใหม่แค่มี AI ก็พอแล้วมา
2: ไม่ได้
3: ยอดขายที่ฝันกำไรก้อนโตจะฝากอนาคตทั้งหมดไว้กับ AI จริงๆหร
2: อเฮียคิดมาค่อยเก่งอะทำยังไงอะ
3: ไม่ต้องห่วงเฮียเราบรรจงคิดให้ที่นี่จ่ายเงินแล้วบรรจงคิดให้คุ้มแน่นอนบรรจงคิดเราคือแบรนด์ Creative Consult เราวิเคราะห์วางกลยุทธ์ทุกกระบวนการบรรจงคิดให้ด้วยใจไม่ใช่ AI พร้อมเริ่มธุรกิจทันทีบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ Facebook บรรจงคิด
1: AI ก็คือ AI
4: ออกรุ่นใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมพี่ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาก
5: ลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์กิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นอายอาร์กิเทค Facebook กลิ่นอายอาร์กิเทค
6: อุ๊ยครับ

0: มาที่ Facebook The Palm Garden
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ิร์ชบราเธอร์คลินิกเชียงใหม
1: ่ศาลาลางด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้ย
3: ไม่รู้ไม่รู
4: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber 3เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตาม

าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com No filler, just killer hits. Woo! Mun Forward Extra, music non-stop.

0: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra We Play

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We

เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @ MUN 2010หรือโทร

play all the hits. Month Forward Extra.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: ฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อย
2: Aww.
1: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรม

0: วินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic
1: เสพเสน่ห์ล้านนาแต่ตีเงินอุ้ยผักแล้วตัวจะ

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: ใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาท
1: เปิดเทอมนี้ต้องมี iPhone เครื่องใหม่
2: รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพัน
1: ดาวเริ่มแค่ 4,990
2: จะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัด
1: เซลฟี่ก็เป๊ะ
2: เก็บครบทุกรายละเอียด
1: รายเดือนเริ่มแค่990เท่านั้น
0: ค่าไฟแพงแบบนี้มาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัด

0: าลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: เฮ้ย
2: ไม่รู้เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber 3เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท

0: ได้เลยพิมพ์ @sign MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.comListen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. No filler, just killer hits. Mum Forward Extra. Music non-stop.